0: ก็งานโดอาตายันโดอาตายันโดอาตายันโดอาตายันเย้อืมที่กาดีเอ้อีเว้กาดีวอกาดีคาเก
1: อูอ่าก
0: าดีเกอูเตอีเว้ดังกัมบะจังกาดีมา
1: ติเย้ชาจิ
0: กินทิงเ
1: บเซซอมบ
0: ิโลชาจิกเบเซซอมบิโลตูนาปะบะเกคอมันตะเกกอละกุลาดันมีชาเกอสุดันมอละกาชาจิกโกวีชาจิชิงกันตัวกากาดิกโกดามะกอยามกาดิกันคุคุนมอกาจิงเบก
1: ุกาโ
0: ยอืมเฮ้แกมาดาวบาคาจาวมุกกะบีคันเดคาชิงกาดิอึนตุนามิคาดาจาวตานิคาเฮ้ยอ่าคาบิชูตานิเบทาคาวตานิอาตาคาคิมาตาคาจิบเ
1: ด็ด
0: จิบเด็ดคาจิบเด็ดงาตาโชตุน
1: าตานัวมุจ
0: ักกันวะว้ากูรายังกังกะก็มากะติกะเอ้ยมึงมาบะคาตากะมายาชยายาคายกะมาชาตอเมฆะมาช
1: าตอเมฆะกวดกวดเมฆะมาช
0: าชีมาตอปังกะมึงมาบะชาวนันตะกะงาจิจุจังฮัมบังกะจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจ
1: าระตะกะ
0: งาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงา
1: จาระตะกะงาจาระ
0: ตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจ
1: าระตะ
0: กะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจ
1: าระตะ
0: กะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจ
1: าระ
0: ตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจ
1: าระตะกะงาจาระตะกะง
0: าจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระต
1: ะกะงาจาระ
0: ตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจ
1: าระตะกะ
0: งาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงา
1: จ
0: าระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงา
1: จาระตะกะ
0: ง
1: าจ
0: าระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงา
1: จาระตะกะ
0: งาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระ
1: ตะกะ
0: งาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะ
1: งาจาระ
0: ตะก
1: ะ
0: งาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระ
1: ต
0: ะ
1: กะ
0: งาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจ
1: า
0: ระต
1: ะกะงาจ
0: า
1: ระ
0: ตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะ
1: กะงาจ
0: าระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะงาจาระตะกะ Jadangele kwa oda ishingeke mika kuta mga gagaba kakwa gari gagu nda
1: kwa gari
0: ma gagaba to mika kuta kama kwa mme gongu nda tama mika mika kandiri kaya chula jutia mika nga jutia kanga kwe mtu naka kanda kwega ya kamba jang kandi chua kukuru chitina
1: chutala sa
0: kawushu nda kakaba tame ani kura ke yeho
1: jute situna
0: jute situna angu kula kula kula kamba kwa da kwa nga kalko ama nyo wata chabu chabu ta wala wishe jutia kuma kuma ne a dekwa shing gani a dekwa shinga ya muda kutatere ni kudakura ni takura ni kudakura mduni ya kudakura ye kwa mduni ya kudakura kula ta kwa kwa nyo ya jisa jisa kasha chige nasha onge tosho chiyo kankane wa mamba cha mwande tia kula mwake mwake mwake kula kula kula takula ta chao kwa mwake mpacha mtika kwa utasha kakwi kaya msha kaka waka mtu nasha kakwi tasha kwa ukoya kaya tasha nge po tasha ndo nga wata
1: kanyo asa mwongo tse mo
0: ya noka ke kwa kaya kwa mwate kwa mwate wu kanda kaya icha ganga anuwa chika hima
1: kushin kama
0: okusin kwa kwa kwa chi ni kokuma ni gu ayy kaya mka uwa kunda nga ugu Gushwe nga chingwa nga mtuna wachikanda akwa aza takawe anake ata kwa kwa aza ashu angma thakke tata nino kachu mwange mbacha mtikishu nga mwachi
1: nga mwachi kukuma mwagu
0: mwagu shwe tachanga
1: mtutake
0: aye tae kwika mtai aa kana nga teti ya kama kenta kula ta amate ke mbacha mdi ukishu mke kawkaba achi kui takoku mamati gutaka uta awagushu chimko wa nyua kiri tamu tamati kama
1: kambi
0: kambi kura takaita unaguta he rusha mgobe
1: mkaka
0: u mkaka ugu
1: kawakwe
0: kawakwe kawakwe kawakwe kawakwe kawakwe kawakwe kundo amashi kundo kundo kundo ngandi ngandi ukwende ngu
1: kwa
0: kwa kwa kwa ta kota maguta kwa ki ya kwa chi kwa ngu chi kwa anga khagu tasha gama kundo kwa kwa kwa kundo anide ka kama nide ka nina kundo kundo ngandi ngandi
1: ngandi kwa kwa toma
0: kwa kwa toma nide ka nide ya ko nge de kanga ka chikanda ka asi chikui kanda uganda kahun adeya nka de ngu dama de ko ya ka tashi maka kiki sha tashi maka ka da tashi maka ke chokwa tuma chokwa tuma ngande chokwa tuma koya la la
1: koya ne uwa kwa de
0: ngu
1: ka ngu de ukobwa anse ko tindule
0: sha Tengati ya. De, wa, ho, polisi kongo. Kahe mkwa naka kwa polisi kongo. Aye, polisi kongo kongo kaya.
1: Kaya
0: icha jama kwa, kwa ming agichide. Ni mato ming agam kucha gasha. Dashake. Chica, uka, mm, mas 那青木宽的嘞，骨干么塌啦啦啦，青木宽骨干么塌啦啦呀，但是，那个呀，这地么讲，讲个讲个，讲到我们出干的，这啊，国家社会这的这个
1: 茶。国家社会的幸福观，阿妈。
0: 阿妈个恐怖茶的呀，这开会的这的的，买买。哎呀，个该么转个，啊，多宽的嘞么，怎个的，也不咋的，阿妈阿妈阿
1: 妈阿妈。
0: 嗯，阿妈。请看嗯国家看他们啊怎么啊怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么
1: 怎么怎么怎么
0: 怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎
1: 嗯，
0: 我刚刚呀，做爸爸的来，我的哎，当的做，
1: 做啊，
0: 嗯，当哎，当的做，阿的那爸爸的来，当的啊，刚到嘛，刚刚啊，努力的那，
1: 做过，
0: 啊，做过，啊啊，对过个我的公公，阿刚我个的，伊阿公的阿这个公公，气哈的阿公阿发，
1: 对过哈，对，
0: 那那个阿公的。俺那年辛苦苦么？嘿，俺在这搞苦嘛，还苦苦么？个找不着的窝口，他穿的呀，那个那个呀，呀穿个公褂的，呀，木干的木干
1: 干的，干个狗
0: 啊，干个狗，但俺这啊啊，但没看做工啊，我搞，那高兴，俺这个心啊，木干工木干工，干呀这边光个个这穿的就高兴，但还要么个屋里的屋的，那个这木多那个工啊嘛。但过里没做多呀，我呢，那块的跟女的生活的工作苦个不得做啊，做嘛的，干嘛管各位他妈就做清，做做俺阿个的做家多呀，
1: 管
0: 啊的，干阿里做，唔去个鬼，生意生意生意多得，生意
1: 多
0: 得多吧，哇，可是木哎呀，发些工的当苦干没事多哩，也不是苦。Thank you.